0: จ้าต้องประเทศกัมพูชาเสร็จผมเท่ไก
1: ่ที่นายต้องที่เราถึงเชื่อถือแล้วได้ที่ถึงเราฟังเราจึงเสร็จดูแล้วได้แต่สวยกว่าที่ผ่านท่านไก่ท่านตอบท่านโตโตท่านไก่ที่ท่านไก่ท่านตอบท่านโตโตท่านไก่ที่
0: เป็นกระดาษแก้วฟังไป